0: ของดูป่ะนี
1: ่หืม
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่เลย
1: เออไม่เอา
0: โอ้ Radio Ayoni

0: ça, ok. On s'en va par à la 2. Allez, on roule là.
1: Ayoli Radio.
2: Sur les ondes,
1: à toutes les sauces.
3: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง

0: เจ้าของรู้ป่ะนี
1: ่หืม
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่เลย
1: ฮะไม่เอา
0: โอ
2: ้ Bienvenue sur France Inter Mais non, c'est une blague, c'est à Yoli Radio. La radio.